0: ไปหนึ่งทีนี้ออกพิชิตท่านังค่ะไปหนึ่งโอ้ดอสตาตามันหน่อยอารมณ์ปูซึ่งเงี้ยนี่ไปหนึ่งอาดอสตาวทั้งไอ้ก็แต่งเรียบเลยหนึ่งอาวันนี้สักหนึ่งหน่อยจะตามเราว่าหนึ่งบ้านคนไหนจ้าก็จะจอดเราว่าสบายใ
1: จ
0: กายตัวเนาะมันสุดตามมันตีก็ปานดับตั้งค่ะ
1: ก็สภาพนั่งค่ะเราใกล้เคียงจอรำหมดแล้วเนาะท่านนี่นั่งก็เพียบบัซึ่งที่นี่สาหร่ายแม่นิ่งก็บุกจอรำนู้นจอตอนนี้สไลก็ตอร์บิธีอาโบอังสานะไหนแม่แค่สิ่งนี้รวยมาบัคานิคอสต์เจจอราวซึ่งอึ้งมันนี่อาจอรำเนาะซึ่งอัฟโรเคอุฟอันนี้สไลก็พัลบิริมันมันนัยบรอกเลยอังซิมินองขนาดห้ามให้มาตรงเพียบอาโบนึงจอราอันนู้นกิสนาสิงเกย์บัคาโลกุยตองขันเกย์อาก็คนนึงตาลสัตาลนี่ยากลุ่มแก่อาบสึกบุคารวัยมาพายะอาบุน่าดนังจักบุคุกสักระดี
0: นังโ
1: อเบลัยสินังโอเฮเดน่าเอา
0: เบลัยสิใครอาบุนอซึ่งอาบุนอมังวันสุกุยจงเข้าใจแบบบรองไรบ้า
1: เอากิสิสะจอระนาสิงนันินังโอเฮเดน่าอาจักนี่ยอกุยนิจิโน
0: จอระไปยอกนัก
1: ไ
0: งนาสิงนันินังตาข้าลงนันนังโ
1: อ
0: ไอ้ไอ้ยังตื่นอยู่อาบุ้มังนั่นหนึ่งวันสุกี้บอสดีก็เลยทั้งกระเป๋าไปยังหน้าบ้านอาบุ้งแค่นี้อาบุ้งกิจการบาลูกังแค่นี้อาจระอาบุ้งไปทั้งหมด
1: อ้าวอู้กระชากตรึกตรึกแค่หามาให้อามาให้แค่หามีทั้งหมดเฮ็ดนะก็จอร่าหนูจะต้องเสลี่ยกอดตัวบีทีเฮ็ดนะ
0: จอร่าหนูบีที
1: จ
0: อร่าหน้าไหนจะกูหนูอาบุ้งกอดตัวสกุลจักรต่าง
1: หัวแค่น
0: ี้วันนี้ไหนใช
1: ่อ้าว
0: แกงอ่ะ
1: ซังซาชินะไปโอ้อ้าวเบลัยนะฮัมบายอ้าวเต๊กชะกอกดุกไฟตองพี่แกไหนๆเลยกันนะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเต๊กชะให้หนูให้ไฟตองพี่แกอยากจะกินอะไรนะHello.
2: Hello.
1: Phone ka ham takhuk boron shahore tong.
2: Ang gola ka tinil nilmoni to.
1: Aao takhuk no khulum sago tai lam sago.
2: Aao. Lai dalai tinil jizom nang kok tok tu bun dalai jizom nang mani kok.
1: Aao.
2: Aao. Jora. Jora tu jora ni jora.
1: Jora no bithi dini ni kok boton.
2: Jora no bithi. Ta ja antam kul bol non tapo. Jora. Mas kai sa jodi se.Back on my salary, my agam, but it's a shop in the bush to do call. Hm. After I said to the hospital, don't we get bushes to be lending to?
1: Hm.
2: Hm. Oh. Yeah. Chasal, this is my care to get bushes to be dollars to talk to pay. I won't think that you try.
1: Hm.
2: Go on, that I said, or this year, borrow my son or nothing, I get bushes to be dollars in some way. Bizi kaisa beri sih ten tel saya kaya kaya ten years ke dah years selebih kaya bujur sih bini sambil jora. Bizi kaisa second kaisa beri sih accident nengui mai kaya bujur sih bini jora sama. Hai jiba. Jora sih bujur sih zaman mulu baru beri sih bujur dukko kepala saya kaya bujur sih dukko daya ko kos tu daya. Aku dah tu boleh di climate. Potek ti jora, potek ti sopoi, potek ti ni jora nus ongko nasinko do tanan nangu jora tangwe ke jora tomoi tangwe ke kuno samuji sasusunja. Tiada tu. Eh, bisu kok saya dai jatun jora nampulur di jatun jadi busu mulo jatun saya muna bo jora nampulur di asal tu nanti pok mereka hambai.
1: Hambai, hambai. Aw, oh jora.জরা নজতন ছলাই কতর বিথি সিনি লাংমা ও জেসা সিনি বিরিমান নি ইয়াক নি ফিয়ক নানি হ্যালো হ্যালো
3: আমবুকু
1: এই ফুনকা হাম তাকুক বরন শহরি তং আ
3: ইসাঙ্গ ফেংরা নি সেবা প্রত শহরি
1: অ লামসগ তাকুক ন দ ছাগরা দি জরা ন সিনি লাংমা নি কতর বিথি আবন তৈ নে নং সাদি থাইজে থাইনি
3: Jora, kata tu nodinis ni hai, nodi hai, kau tangi tu.
1: Hmm.
3: Jadi tu jora

เฮามาเลยซึ่งเป็นไรเนาะซึ่งเฮาจะเราขนาดตกรู้จักมั้งจากตรงนี้รู้จักมั้งแต่ว่าอินคิลิมานี่เฮาว่าให้รู้จักมั้งหรอกซึ่งขนาดไรแกให้ได้เอาซึ่งว่าอินคิลิมานี่ว่าขรังเจรินัยเขาเป็นไรเนาะรู้จักมั้งกระนั้นจันทร์ปฏิกอลอยเอาเก็บมาเลยซึ่งซึ่งฮัจจุนรู้จักมั้งปานดาวที่รู้จักมั้งขนาดละตั้งหิงเกอันนี้เฝ้าก็บรอกนี่ก็ตัวมาบุบักรบไฟสกไว้จักไอ้บักว่า FM News Headlines เอาซึ่งก็บรอก News Headlines ที่ฟังชิงก็ทั้งหลายนะนรกอันนี้เราอยู่ตรงตรงโอ้จราโออังตรงนรกบ้านสตูดิโอจิกาชมีเอาเก็บมาเลยซึ่งซึ่งข้าคลายนรกบ้านจตุนุกามครึ่งนตรงนาตินิงค่ะก็ติชัลเอาก็ติชัลปะนะโอ้ตาลนี่ชานาทักังเก4th Sunday hai pana okok tishal phai nai hati barate kai satong kho o hati baro hai da sing saranta ka o talo o bahai no kai ba saranta ka kai cha sha te kai ba kok tishal o talo nao ke sing truk truk o bahai ke no pandani te bu buskang o thang lai nai norok pani logi o tong ma ba

าตุประหารนี่ก็สายนี่ตรงอาตุก็วันมาตรงได้รบกวนนี่ตรงได้ตุกอลข้ามาราจาสังตุนฟานีเด็กอิสุริเจมหาเดบุนียาก็เมตินสิตรเมตินจักขะนี่นะสังข้าข้ามีมันแต่ว่าตุกอลข้านะจีนมหาเนียก็เมตินสิตรเมตินจักขะแต่ว่าเนี่ยตุกอลฮิโร่สังเกตุสมัยปัจจุบันตุกอลข้าตุกอลอันเดสกันนั้นแต่ฮับบ์ฟอนยาฟาวอสโซเวนาร์นาบาเกย์โซเวนาร์นักเรื่องไปฮับบ์นี่บาเกย์ฟรีอากรอปชันดีวิมันฮับบ์รอสิงตงวิมันฮับบ์รอสิ่งนี้ต้องมีขนาดนี้นะสิฮับบ์ที่ใช่เนาะเมื่อคุณติปราสิ่งนี้ฮาวสอบดันฮับบ์นี่ยากุลติปราสิ่งสังคมภาพบุบากระปุ่นิตุนชาโลกุปเลยทั้งนั้นครับดินุรติปราบุบากระนิฮายวาสุขะบัสดลาอาสุนภาพบีสัลกบันมาบิสตบันมาราชาซาลุมันีอามาลูบีลูกรอกตุนทุกชาทุกไหลลูกตุนกะเฮียตัยบัวกะซังกะซังไคกะซังตุตุไคลูกปะไลตุนดีตุนังคาโอโกบิสังกาสมาลุมังคาอาซิงพานิบีอุนคาอิสิดิเฮอาซิงมาอาฟรุนิซิมินาบูบากราเวบูบากราเซนิมูทันซันมูจังนายดิบัสไนมูอาซิงพาดีนมูอาซิงมาซาลมูทุทันซันอ่ะกะเซเดพองกะกะเซเดมังกะอาเซเดียอาฟุนซิมินาคริสเตนมุนทันซาปาติบัสันนิเดฟิกาตาเซนราสมาลาเรดีเนเกอร์อิตาลูโรดีเนเกอร์วูอาฟุนมาบิดดาบุตีบิดดาบุตีฮินิบัสนิเดลิตุนอาฟุนซิบินมุนบิดดาบุตีเทียวาบูบากราอาฟุนพาบูมานิกรินมันเยโวบูพานิกรินมันคาอาฟุนพานิเลดาบูพานิกรินมันคาเนกอินซาบูมาฮิราบุตีไฮมังกาสจันนุลิอาบูอาฟุนพาบิลิกาสมาลาเทียวาก็จะเป็นอันดับหนึ่งเอลันตรงแต่ถ้ามาสมทันค่ะบินีทันทายปรมัยไวที่พระวุฒิทันทีนิพพานวังได้สุบุญละครแต่เล็กน้อยพอยังค่ะเพราะทีเซกิจมันจะมาคุบันโคลิสิจักเลยเทียบว่าอันนี้ทีเซกิจจะเจมันมันนี่ฮับบุนี่ทีนี้ฟาจักมันเลยฟาจักกับบุนิสฟาริมีกับบุนดีอยู่บ้างอาสมทันที่ไม่อยากจะลบสักที่สุนค่ะราชันค่ะบินีกิสิเดนีมุนค่ะที่สุนค่ะอะไรอาสุนพาสุนมาลักษุนพาสุนมามันคือจะนั่นเองเนาะสมานจังมุจักตาที่สุนพังค่ะบุบักราอาสุนพันย์บุษาเซลาสุนได้ดีที่สุนพังค่ะขอรับจะตักกันบัดดัลวิดาลตาบลุกจันย์สังบอสังบาปรพันกาสัลซาบินบองราวบัดทันย์ทิมซาต้องจะตกไฟนะตุนพังค่ะบินยามลลุกรอกราซาบายมุชาติขันอ๋อชาติจักมันย์ขันยามันสัตว์ตัวใหญ่ไม่ขนาดกระต่ายไว้ชิมสัตว์ตัวใหญ่ไหมสัตว์ตัวใหญ่ไม่ไว้ชิมขนาดไหนมุกไปแค่ตาบุตรเจ้าบัวรบสวรรค์นี้สวรรค์นั่นเองตาบุตรดังบัวผ้ามีขั้วตัวจนตาบุตรขับไปเลยครับแล้วในตาบุตรดังบัวผ้าในกบสัตว์นี้ใช่ไหมครับบุบากราที่สุนผ้านี้บุษราจลาดังบัวผ้าวิลเลสันน่าชิมหัวบินีราชมาลาเอวัตตีปราดีเจ้าสมุนไพรดีจับกังสาวบุญดุงบัวผ้านั้นสีแดงครับบ่ลูกรบไปฮอริไลฮินิวสมิจจิตุนบ่มีราชเชนตุนฮันีคุชิมบริไลตรอราชกไลจับบินิจารมนุทิพระฮันีปุกดาลบุคะโกบุญติติมันีอาศัยมุขฮัสต์บ่รียงบัพปนีลูกรบตุนิตุนบ่รียงบัพปนีลูกรบนะลูกรบนะสาวานุสาวุเมชินีบ่ปุกดาลบุคะโกบินิฮับโลกะรีมันนั่นแหละรียงบัพปนีลูกรบJasmine pulgalau gunti tima ni asaimuk mana gunti tima jahap ni pulgalau itu asaikente hapun itu asaikya arota arubrak tu mana belum mesinnya belum iltrani hap kelukka aku arus kaza keras mana hasil am saya ni lukur ni bising gak kok kerja kaza gay tu mana itu abu tam abang ka satuan sekarang tiprani dapkin dalam bekangi bubrak bubagak keruksa way tipra bubagak.Dangai, kini masih jauh sebab kultur kaya, dangai kerana dangai. Selagi dangai mah dangai pun lemani, aku dah sayang dia, tapi dangai rasa bukan. Tapi sebab kultur dangai kini, no, buka gerak dangai, apa buka gerak no mesin ini sini tanggia, bukan, buka besar kan, tapi bini hasil di baik ni ego, sebab ini apa, tapi ini, lemani, kenapa lemani? Rasa kagak mungu, tapi ni rasa mungkin jatuh.Abu buat tuh sahabat ni desam. Sahabat ni desam ni bising ya. Abu buat kerja. Lepas ni kak hamkung ni desam ni mana?